สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมืองฮิโรชิมาจัดพิธีรำลึกสันติภาพประจำปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูประชาชนทั่วประเทศญี่ปุ่นต่างร่วมสงบนิ่งในช่วงนี้เพื่อรำลึกถึงเหยื่อเมืองฮิโรชิมาเงียบสงบลงเมื่อเวลา 8:15 นซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูในปี2488ความร้อนและรังสีจากการระเบิดได้ทำลายเมืองแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 140,000 คนภายในสิ้นปีนั้นผู้รอดชีวิตจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการได้รับรังสีนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมกับผู้แทนจาก121ประเทศและดินแดนซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดเท่า

านแค่ไหนแน่นอนว่าท่านเข้าใจดีว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดๆก็ตามจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมนุษยชาติและการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์และการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการร่วมมือกันในระดับพหุภาคีเท่านั้นผู้นำของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ท่านมีภาระความรับผิดชอบหลักในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ท่านต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเป็นผู้นำแบบอย่างที่ดีนายกรัฐมนตรีทากาอิจิกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีดังกล่าวด้วยโดยกล่าวว่าญี่ปุ่นยึดมั่นในหลักการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์3ประการอย่างหนักแน่นและในฐานะประเทศเดียวที่เผชิญระเบิดปรมาณูในสงครามจะมุ่งมั่นสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์นี่คือภารกิจที่เรายึดถือผู้คนบางส่วนได้เดินทางไปยังสวนอนุสรณ์สันติภาพก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นหลายชั่วโมงนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งกล่าวว่าเนื่องจากจำนวนผู้รอดชีวิตลดลงเรื่อยๆหนูคิดว่ามันสำคัญมากที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราจะต้องรับฟังเรื่องราวของพวกเขาเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเราเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเขาไปยังคนรุ่นหลังจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมมีผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูประมาณ 91,000 คนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยมากกว่า86ปีรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจลดภาษีการบริโภคประเภทอาหารเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2570จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ8การลดอัตราภาษีดังกล่าวได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีวิสามัญเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมนอกจากการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ1แล้วจะมีการให้สวัสดิการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางเพื่อทำให้ภาษีกลายเป็น0นโยบายดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลจะทบทวนรายจ่ายและรายรับทั้งหมดเพื่อจัดหาเงินทุนที่จำเป็นโดยจะไม่พึ่งพาการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลรัฐบาลตั้งเป้าที่จะหาข้อสรุปในระหว่างกระบวนการจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่5ว่าเราจะทบทวนบัญชีพิเศษกองทุนของรัฐบาลและอื่นๆทั้งหมดโดยเริ่มจากศูนย์ดิฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถจัดหาเงินทุนที่จำเป็นได้ผ่านการปฏิรูปเหล่านี้ประธานสมาคมธุรกิจแห่งญี่ปุ่นหรือเคดันเรงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการลดภาษีครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเงินทุนประกันสังคมนายซุตสึอิโยชิโนบุกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องคำนึงถึงมุมมองของประชาชนทั่วไปและพยายามบรรเทาความกังวลของพวกเขารัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีในระหว่างการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญที่คาดว่าจะมีขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนี้ทางการจังหวัดคูมาโมโตะยืนยันยอดผู้เสียชีวิต38คนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมและมีประชาชนราว 6,900 คนพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดศูนย์อำนวยการรับมือภัยพิบัติของจังหวัดเปิดเผยข้อมูลความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันณเวลา 7:30 นาทีของวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมยอดผู้เสียชีวิตยังคงเท่ากับเมื่อวันอาทิตย์ที่2โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้ที่คาดว่าเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัตินี้ด้วยข้อมูลระบุว่ามีประชาชนราว 6,899 คนพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว130ศูนย์ทั่วจังหวัดนอกจากนี้ทางการจังหวัดคูมาโมโตะยังยืนยันว่ามีบ้านเรือนเสียหาย 15,318 หลังในจำนวนนี้มีบ้านพังทั้งหลังจำนวน699หลังสหรัฐกำลังขยายมาตรการจำกัดทางการค้าต่อจีน

จีนซึ่งล่าสุดทางการจีนระบุว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้โดยประกาศว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกโดรนไปยังสหรัฐเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมเจ้าหน้าที่ทางการจีนได้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวซึ่งระบุว่าสินค้าส่งออกที่ถือว่าสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางพลเรือนและทางทหารรวมถึงโดรนชิ้นส่วนสำคัญและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนอกจากนี้จีนยังได้ประกาศคว่ำบาตร6องค์กรของสหรัฐโดยกล่าวหาว่าองค์กรเหล่านี้สนับสนุนสิ่งที่จีนเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายของสหรัฐต่อประเด็นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนโดยทางการจีนสั่งห้ามองค์กรเหล่านี้ทำธุรกิจร่วมกับองค์กรและบุคคลของจีนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเน้นย้ำว่ามาตรการเหล่านี้โดยรวมแล้วอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตรการจำกัดด้านการค้าของสหรัฐจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่23เกี่ยวกับการพูดถึงสิ่งที่เราชอบครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกลับมาที่โตเกียวแล้วหลังจากท่องเที่ยวในฮอกไกโดค่ะทำไปที่คาเฟ่แมวกับเพื่อนๆของเธอคืออายากะและไมค์ซึ่งเป็นคนอเมริกันค่ะคาเฟ่แมวเป็นสถานที่หนึ่งที่เราจะเล่นกับแมวได้อย่างเพลิดเพลินขณะที่ดื่มกาแฟหรือชาไปด้วยค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: ご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: มาแยกดูทีละช่วงครับ。
1: ทำพูดขณะที่มองแมวว่า
2: かわいい。
0: น่ารัก
2: มินนาโกฮันโอทาเบเตมัส
0: ทุกตัวกำลังกินอาหารอยู่ค่ะ
1: อายากะตอบว่า
2: ฮอนโตนิคาวาอีเนะ
0: น่ารักจริงๆนะ
1: แล้วอายากะก็ร้องเรียกแมวค่ะ
2: โอยเดโอยเด
0: มานี่มานี
1: ่ขณะที่ลูบแมวตัวที่เข้ามาใกล้ๆอายากะก็พูดว่า
2: วาตาชิวะโคโนโกะสึกิ
0: ฉันชอบตัวนี้
1: แล้วทำก็พูดขณะที่ลูบแมวอีกตัวว่า
2: 私はこの猫が好きです。
0: ฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ
1: ทางด้านไมค์ก็กำลังเพลินเลยค่ะแล้วก็พูดว่า
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: คาเฟ่แมวนี่ช่วยให้ผ่อนคลายได้เลยเนาะ
1: ทำพูดว่า
2: 本当ですね。
0: จริงด้วยนะคะ
1: คาเฟ่แมวมักมีแมวหลากหลายชนิดค่ะก็เลือกชนิดที่ชอบได้อย่างสนุกสนานนะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือฉันชอบแมวตัวนี
2: ้私はこの猫が好きです
0: คำว่า
4: 私
0: คือฉันหรือผมจากนั้นตามด้วยคำช่วยวะซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับและคำว่า
4: เนโก
0: แปลว่าแมวต่อมาคือ
4: このเนโก
0: คือแมวตัวนี้ในข้อความ
4: 好きです
0: คำว่า
4: 好き
0: เป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าชอบจุดสำคัญประจำวันนี้เมื่อต้องการบอกว่าเราชอบอะไรใส่คำช่วยงะต่อท้ายเข้าไปที่คำนามที่แสดงสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต่อด้วย
4: 好きです
0: อย่างถ้าชอบแมว
4: 猫
0: ก็พูดว่า
4: 猫が好きです
1: คือพูดไม่ได้ใช่ไหมคะว่า猫を好きです
0: ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับใน
4: 好きです
0: คำว่า
4: 好き
0: ที่แปลว่าชอบไม่ใช่คำกริยาครับแต่เป็นคำคุณศัพท์นะในฐานะคำคุณศัพท์คำช่วยที่ถูกต้องสำหรับการระบุคำไม่ใช่โอแต่เป็นงะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะคำพูดของอายากะที่ว่าวาตาชิวะโคโนโกงะสึกิซึ่งมีความหมายว่าฉันชอบตัวนี้ก็มีลักษณะอย่างที่ว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับในบทสนทนาที่เป็นกันเองระหว่างเพื่อนๆก็สามารถละ
4: です
0: ได้นะครับและแทนที่จะพูด
4: 好きです
0: ก็แค่พูด
4: 好き
1: ทำกับอายากะทั้งสองคนพูดว่าวาตาชิวะหรือฉันใช่ไหมคะคือปกติมักจะเห็นว่าส่วนนี้ถูกละไว้นี่คะ
0: ครับในสถานการณ์นี้นะครับคนพูดกำลังชี้ชัดแบ่งแยกให้เห็นว่าความคิดของตัวเองนั้นต่างจากของคนอื่นรอบๆตัวอย่างเช่นทำพูดว่าฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ
4: 私はこの猫が好きです。
0: โดยพูดอย่างชัดเจนว่า
4: 私は
1: ค่ะลองมาฟังและพูดตามใน3ลักษณะดูนะคะ
4: 好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: พูดกันได้คล่องหรือเปล่าคะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบครับ
5: 食べ物は何が好きですか
2: 寿司が好きです
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ
5: 食べ物は何が好きですか
1: พวกอาหารชอบอะไรครับ
0: คำว่า
4: 食べ物
0: แปลว่าของกินหรืออาหารเนื่องจากนั่นเป็นหัวข้อที่กำลังพูดคุยกันคำว่าอาหารจึงมีคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อสนทนาตามมาด้วยครับซึ่งก็คือคำช่วยวะและต่อมาคำว่า
4: 何
0: คือคำบ่งชี้คำถามแปลว่าอะไรและเมื่อรวมกันเป
4: ็
0: น
4: 何が好きですか
0: แปลว่าชอบอะไร
2: 寿司が好きです
1: ชอบซูชิค่ะ
0: มีคนชอบซูชิกันมากมายเลยนะครับ
1: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันนะคะ
4: 食べ物は何が好きですか寿司が好きです
0: มาฝึกฝนการพูดถึงสิ่งอื่นที่เราอาจชอบดูนะครับอย่างถ้าชอบมังงะหรือการ์ตูนจะพูดยังไงคำว่ามังงะพูดว่าม
4: ังงะมังงะ
0: เชิญครับ
5: มังงะが好きです
0: มาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันกันแล้วคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยครับ
2: 本当ですね
0: คำว่า
4: 本当
0: เป็นการพูดแบบสั้นๆของคำว่า
4: 本当
0: แปลว่าจริงและ
4: 本当ですね
0: มีความหมายตามตัวอักษรว่าจริงนะคะจริงนะครับและในที่นี้เมื่อใช้แสดงการเห็นพ้องกับความคิดหรือความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมากก็จะแปลว่าจริงด้วยนะ
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: 本当ですね
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: ご飯を食べています。
6: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: ต่อไปคือช่วงเวลาของสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไมค์แล้วค่ะวันนี้เราจะพูดถึงคาเฟ่แปลกๆที่น่าสนใจในญี่ปุ่นกันค่ะ
0: ในญี่ปุ่นมีคาเฟ่หลากหลายชนิดเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้บริการมากกว่าแค่อาหารและเครื่องดื่มครับในบรรดาคาเฟ่ที่เล่นกับสัตว์ไปด้วยเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มไปด้วยได้นั้นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมได้แก่คาเฟ่แมวคาเฟ่นกฮูกและคาเฟ่กระต่ายนะครับทางด้านคาเฟ่สาวใช้หรือเมดคาเฟ่ต่างออกไปบ้างนะครับคือพนักงานให้บริการจะแต่งชุดสาวใช้แล้วก็เรียกลูกค้าผู้ชายว่านายท่านหรือโกชูจินซามะ
1: ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นคาเฟ่น้ำร้อนแช่เท้าก็จะให้ลูกค้าจุ่มขาลงไปในน้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลายหรือคาเฟ่ท้องฟ้าจำลองก็จะให้บริการทัศนียภาพโรแมนติกที่มีดาวพุ่งดาวตกให้ชมกันขณะจิบชาไปด้วยค่ะ
0: ครับและอีกคาเฟ่หนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือคาเฟ่ที่ให้บริการภาพยนตร์การ์ตูนและเกมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan